0: นั้นรายการสู่ทันฟังคือเก่าโดยพวกเขาจะนำเอาทัศนะแนวคิดและเรื่องราวที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนมานำเสนอสู่ทันฟังสปอร์ตเลยทำอิฐของรายการเชิญท่านหับฟังเรื่องราวของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการสืบทอดน้ำใจเพื่อประชาชนจากพ่อของเพิ่นท่านผู้ฟังวันที่14กันยา2021อยู่ในห้องวางแสดงของอนุสรณ์สถานคณะพักเขตสวยเต๋อที่นครหยุยหลินแขวงฉานชีซึ่งเป็นบอนเฮ็ดเวียกในสมัยปฏิวัติของท่านสีจงชุนพ่อของท่านสีจิ้นเพียงท่านสีจิ้นเพียงได้อ่านตัวหนังสือแถวหนึ่งที่สะดุดตาด้วยเสียงคอยว่าน
1: ั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างสื่อตรง
0: คำนี้แม่นคำเว้าที่ท่านสีจงชุนเคยเว้ามาในเมื่อก่อนท่านสีจิ้นเพียงเกิดอยู่ในครอบครัวปฏิวัติท่านสีจงชุนผู้เป็นพ่อแม่นผู้นำที่มาจากประชาชนท่านได้รับอิทธิพลจากพ่ออย่างลึกซึ้งมาแต่เยาว์ไว้สองพ่อลูกมีจิตใจเพื่อประชาชนเหมือนกันดังที่แม่ของท่านสีจิ้นเพียงเคยเว้าว่านิสัยของจิ้นเพียงคือพ่อของเราที่สุดเดือนมีนาปี2022ในโอกาสโอล้มกับพนักงานการน้ำไว้นมและไว้กลางคนท่านสีจิ้นเพียงได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจงชุนที่กิ้งเกือกลี้เหลือใกล้ซิดติดแทดกับประชาชนในสมัยเฮ็ดเวียกโยเขตทานที่มันการปฏิวัติฉานชีก้านสู
1: ่มีเธอหนึ่งประธานสมาคมสาวนาตาแสงท่านหนึ่งได้พิกตีนโดยบ่ระมัดระวังเฮ็ดให้ตนเองเจ็บจนย่างบ่ได้พ่อของข้าพเจ้าเลยเจียลาวไปส่งฮอดเฮือนยังมีอีกเธอหนึ่งลูกของชาวบ้านผู้หนึ่งจัดงานแต่งดองแต่บ่มีผู้ใดเขียนคติคู่เป็นก็เลยเอาเจียแดงมาหาพ่อของข้าพเจ้าและเพิ่นก็ได้เขียนคติคู่5ชุดให้ข้าเจ้าทันทีเลย
0: อยู่ท่ามกลางแปลไฟสงครามสมัยปฏิวัติการสร้างสาพัฒนาในระยะประเทศจีนใหม่หากอสถาปนาขึ้นในกระแสฟ้องการปฏิรูปและอื่นๆสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้ดีเด่นท่านนี้ได้ยืนเคียงข้างกับประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายต้นซุ้มปี1940การจัดตั้งพรรคได้มีคำตีราคาต่อท่านสีจงชุนว่าขอแต่เป็นประชาชนเขตกวนจงบ่ว่าเฒ่าแก่น้อยใหญ่ต่างก็ฮู้จักเพิ่นต่างก็มักเพิ่นนั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างซื่อตรงคำนี้ได้ส่องแสงถึงการเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนตลอดชีวิตของท่านสีจงชุนตอนลูกๆยังน้อยท่านสีจงชุนได้สั่งสอนเขาเจ้าว่าต้องเฮ็ดสิ่งที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างทันการปั่นกับมอบทานไฟให้ในยามหิมะตกบ่ว่าเวลาใดก็ตามขอเพียงแต่ลูกๆใกล้สิติดแทดกับมหาสนอยู่คันหักฐานที่สุดแล้วท่านสีจงชุนก็ดีใจที่สุดพ่อบอกสอนและเฮ็ดเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกได้ส่งอิทธิพลให้แก่ท่านสีจิ้นเพียงอย่างลักษณะแบบบ่ฮู้สึกตัวมื้อหนึ่งของปี1973อยู่บ้านเจ้าจ้าเหอทางภาคเหนือแขวงฉานชีท่านสีจิ้นเพียงตอนนั้นเพิ่นมีอายุ20ปีที่เดินทางไปประสมอยู่เขตนอกได้พบกับพ่อเฒ่าอายุประมาณ70ปีกำลังลากล่อตังเครื่องด้วยความลำบากเพิ่นก็เลยถามว่า
1: พ่อตู้อายุสูงปานนี้ยังลากล่อได้อยู่เนาะได้อยู่มาลานสิลากซวยระยะนึงดีขอบใจลานเด้อ
0: ท่านสีจิ้นเพียงเป็นเจ้าการหับลากล่อแทนสองคนทั้งยางทั้งล้มไปน้ำจากมือนั่นมาพอเท่าคนนั่นพอพบผู้ใดก็บอกว่า
1: ลูกซ้ายท่านสีจงซุนช่วยข่อยลากล่อได
0: ้เว้าเทื่อใดก็ตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่สุดแล้วว่าว่า
1: ลูกที่ผู้นำอบรมบ่มสอนนั่นแม่นต่างหมู่แท้ๆ
0: สมปี1980หงเฮียนไผหลีเมืองชันตันแขวงกานสู่ได้รับการสร้างสาขึ้นใหม่ท่านสีจงชุนได้ตอบรับคำเชิญให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ด้วยความยินดีตอนเฮ็ดเวียกอยู่แขวงฝูเจียนท่านสีจิ้นเพียงเคยได้ซุกยู่วิสาหกิจออกทุนสนับสนุนหงเฮียนแห่งนี้ภายหลังไปเฮ็ดเวียกอยู่ขันศูนย์กลางแล้วเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ต่อการพัฒนาของหงเฮียนแห่งนี้มาโดยตลอดหลายปีผ่านไปเมื่อควรขึ้นหลังเรื่องในอดีต ท่านสีจิ้นเพียงบอกว่าสิ่งที่ตนได้เห็นนั่นมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น
1: ความจริงแล้วนี่ก็แม่นน้ำใจของพ่อข้าพเจ้าทางโรงเรียนก็มีความต้องการจึงมาหาข้าพเจ้า

0: ท่านผู้ฟังปี1978ท่านสีจงชุนที่มีอายุ65ปีได้ดำรงตำแหน่งเป็นการนำแขวงกวางตุ้งตอนนั้นจังว่าการเติบโตด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของทั่วแขวงกวางตุ้งแม้นต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของทั่วประเทศเป็นเวลา14ปีเลี้ยนติดเพื่อพัฒนาการผลิตให้ดีเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีตอนเฮ็ดเวียกท่านสีจงชุนแม้นเฮ็ดด้วยสติอันแห้งกล้าอย่างเร่งด่วนแต่ละมือต้องเฮ็ดเวียกจนดึกจึงยอมพักผ่อนเพื่อสำรวจเก็บกรรมสภาพการอยู่คันหักฐานตื้มอีกเพียงระยะระดูฮ้อนปีหนึ่งเท่านั้นเพิ่นก็ได้ลงหักฐานสำรวจค้นคว้าถึง23เมืองภายหลังลงเหลือสำรวจค้นคว้าแล้วท่านสีจงชินได้เขียนบทรายงานถึงศูนย์กลางพักโดยยัดแยงให้รัฐบาลมอบสิทธิ์เป็นเจ้าตนเองหลายกว่าเก่าให้แก่แขวงกวางตุ้งเพื่อปฏิบัติไปก่อนบาดเก้าหนึ่งในการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกห้องขอให้สั่งตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบุกเบือนและทดลองอย่างกล้าหาญเพื่อบุกเบิกสภาพการใหม่ให้แก่ภารกิจการปฏิรูปอยู่ในใจของท่านสีจิ้นเผียงพอได้นั่งอยู่ข้างประชาชนอย่างซื่อตรงเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนจีนเปรียบเหมือนงัวเถ่าตัวนึงที่ไถนาด้วยความอดทนอย่างเงียบๆท่านสีจิ้นเผียงได้สืบทอดแบบแผนของพ่อคือดังที่เพิ่นเว้าว่าเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างต้องถือการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นกกแสวงหาผลประโยชน์เพื่อประชาชนนำพาประชาชนมุ่งหน้าสู่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีตอนลงพื้นฐานอยู่บ้านเหลียงจ้าเหอทางภาคเหนือแขวงฉานชีความมุ่งหวังใหญ่ที่สุดของท่านสีจิ้นเพียงแม่นเฮ็ดให้ชาวบ้านได้กินซีนอิ่มจักคาบหนึ่งตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งแขวงเหอไปเพิ่นยอมเสี่ยงภัยเพื่อเฮ็ดให้เมืองเจิ้งติ่งลุดพ้นออกจากความเป็นเมืองที่มีผลผลิตหลายแต่ยังทุกข์ยากอยู่แขวงฝูเจียนเพิ่นได้ออกแห้งสุกยู่ขบวนการเยี่ยมยามเฮือนประชาชนหู้สภาพการเป็นอยู่ของประชาชนแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนและเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับประชาชนฉะนั้นประชาชนท้องถิ่นจึงเอิ้นพันวาเจ้าแขวงประชาชนภายหลังขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำพรรคและรัฐแล้วเมื่อถูกถามว่าควรเอิ้นท่านว่าจังใดท่านสีจิ้นเพียงได้แนะนำตนเองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ประชาชนเมื่อถูกถามว่าท่านเฮ็ดเวียกเมื่อยบ่เพิ่นบอกว่าเวียกงานของตนแม่นเพื่อรับใช้ประชาชนเมื่อยหลายแต่ก็มีความสุขหลายเมื่อก้าวถึงพอที่เคยเว้าว่าประชาชนก่อแม่นประเทศชาติประเทศชาติก่อแม่นประชาชนเพิ่นเว้าด้วยความนักแน่นว่า
1: ต้องสามัคคีและนำพาประชาชนจีนบุกบืนสู่ซนอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงาม
0: ท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆได้ส่องแสงให้เห็นทางการสืบทอดแบบแลนต่อไม่ระหว่างสองพ่อลูกท่านสีจงชุนกับท่านสีจิ้นเพียงที่แสวงหาความสุขให้แก่ประชาชนอย่างมั่นเหนียวบ่เปลี่ยนแปลง
2: จิ้นเพียงเอ้ยบ่ว่าลูกจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตสำใดก็ตามอย่าสุหลงลืมการรับใช้ประชาชนด้วยความดุมันขยันเพียรคิดเผื่อประชาชนอย่างแท้จริงต้องใกล้ชิดติดแทศมหาชนเป็นกันเองกับประชาชน
0: ตลอดระยะผ่านมาท่านสีจิ้นเพียงได้หันเอาคำสั่งสอนดังกล่าวของพ่อเป็นเป้าหมายสู่ซนอย่างหมายมั่นเพื่อความปรารถนาของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามและสรุปด้วยคำเว้าอันเรียบง่ายที่สุดคือ
2: ข้าพเจ้าจะบ่คิดเพื่อตนเองและบ่เฮ็ดให้ประชาชนผิดหวัง
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงเสืบทอดน้ำใจเพื่อประชาชนจากพ่อของเพิ่นดอกมณีขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพลงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหลีเฉียงอุดมการจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีชื่อว่าฟู่จือแปลเป็นลาวว่าพ่อกับลูกฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการ

0: มอนซืนกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพโซนกลางจีน CMG FM 93 MHz อย่าลืมท่านผู้ฟังรายการสีแสงแห่งยุคของพวกเขามาพบกับท่านผู้ฟังอาทิตย์หนึ่งสองมื้อคือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ออกอากาศเป็นเทือธรรมอิฐในเวลา7 โมงหา8 โมงและออกอากาศขึ้นอีกเทือหนึ่งในวันอังคารเวลา8 โมงหา9 โมงซึ่งมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังโดยพวกเขาจะนำเอาทัศนะแนวคิดและเรื่องเล่าที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพกมณีจีนประธานประเทศจีนมานำเสนอสู่ท่านฟังพร้อมทั้งจัดเอาเพลงมอนๆบอกว่าจะเป็นเพลงจีนเพลงเล่าเพลงสากลมาฝากมาต้อนมิตรรายการเป็นประจำบัดนี้จะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการไงคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยเน้นนักว่าต้องถือเอาการสร้างความสุขให้ประชาชนเป็นผลงานการบริหารที่สำคัญที่สุดเห็นให้ประชาชนทุกท่วนหน้าได้สมใส่ผลการพัฒนาหลายกว่าเก่าและยุติธรรมกว่าเก่าอยู่นครหยางโจวที่เป็นเมืองบูฮานของแขวงจางซูจีนหอมหน่วยต่างๆพร้อมดำเนินการปฏิสังขรณ์ภายในบรรยากาศเงียบสงัดอยู่เบื้องหลังของการปรับปรุงเมืองบูฮานอย่างเงียบสงัดนี้เป็นการส่องแสงถึงพฤติกรรมยังมีสีวิสีวาอยู่ภายใต้การน้ำพาของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอยู่ท้องถิ่นแห่งนั้นในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านผู้ฟังมาหู้จักกับโครงการปรับปรุงตัวเมืองบูฮานหยางโจวแขวงจางซูจีนได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาให้แก่ประชาชนในการปรับปรุงตัวเมืองบูฮานหยางโจวได้ดำเนินเรื่องงานต่างๆอย่างเป็นระเบียบก่อนอื่นได้ตั้งหัวขันไม้ที่ตั้งเครื่องควบคุมขี่ฝนแบ่งออกเป็นดอนนา30 เมตรหื้อพื้นทั้งเก่าแล้วปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำเปื้อนและสร้างห้องระบายน้ำไปพร้อมเพียงกันฟังสายเคเบิลของระบบโทรคมและสายไฟยังทางลงอยู่ใต้ดินทั้งหมดทั้งได้จงหัวต่อท่อส่งน้ำสำหรับใส่ตับเพิงซึ่งเวียกเหล่านี้ให้สำเร็จภายในเวลา1 อาทิตย์หลังจากนั้นได้ปูดินจีแบบซึมน้ำและฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมแล้วดำเนินงาน

ันในทั้งตอนต่อไปเขตเมืองบูฮานกวางหลิงที่กวมเนื้อที่ประมาณ5กิโลตามแม่นเทศบาลเมืองบูฮานที่รักษาไว้ได้ค่อนข้างครบถ้วนเมืองยางหลินอยู่แห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นเฮือนเก่าแก่ที่ก่อด้วยดินจี้เขียวกับดินคอสีเทาหันค่าที่มีสินค้าหลากหลายชนิดแต่บ่คอยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ใต้ดินคือตะนางท่อและสายที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินสิ่งก่อสร้างที่ถูกปิดบังไว้และอื่นๆพร้อมหับการปรับปรุงอย่างละเอียดปานนี้ปี2022นครหยางโจวได้เผยแพร่แผ่นรวมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และปรับปรุงเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเมืองกวางหลิงได้นำเสนอแผนการดำเนินงานละเอียดโดยปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวปรับปรุงสภาพถนนหนทางให้งามขึ้นฮอดท้ายปี2025นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเมืองบูฮานแห่งนี้ได้เพิ่มขึ้น8เท่าเมื่อเทียบไซต์ไทยปี2022นับได้ดำเนินการศึกษาอบรมทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นต้นมานครหยางโจวได้หีพร้อมความเห็นของประชาชนโดยมีหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาน้ำอังอยู่เขตใต้ของเมืองบูฮานการปรับปรุงปัญหาน้ำอังเป็นความรับผิดชอบของภาคส่วนเฮือนอยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองสนบทอยู่เขตใต้ของเมืองบูฮานกวางหลิงเป็นเขตค่อนข้างต่ำในเมื่อก่อนห่อน้ำฝนมาเกิดกรณีที่น้ำฝนอังและมีน้ำเปื้อนพนักงานที่เป็นสมาชิกพรรคจึงเอาปั๊มไปสูบน้ำออกท่านหลิวหงนักสำรวจค้นคว้าแผนกเงื่อนอยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองสนบทนครหยางโจวให้ฮู้ว่าวิธีนี้บ่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงได้อยู่เมืองปู่ฮานแห่งนี้มีทั้งหอมเก่าประมาณ3ห้อยสายสลับซับซ้อนกันตานางทอและสายที่ปู่ไว้ในหลายปีก่อนได้สุดสมลงอย่างนักงวงถ้าอยากแก้ไขปัญหานี้อย่างสิ้นเชิงต้องปรับปรุงอย่างขณะใหญ่ในการค้นคว้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้ค้นพบปัญหาบอบบางหลายข้อของเมืองบูฮานกวางหลิงเช่นอยู่ในทั้งโฮมที่คับแคบมีสายไฟฟ้าสลับซับซ้อนกันอย่างบ่เป็นระเบียบในเฮือนเก่าแก่ที่ปลูกสร้างด้วยไม้และดินจี้ขัดเขินอุปกรณ์ตัดเพิงท่านหลิวหงเกาว่าถ้าต้องปรับปรุงยังสิ่งเซิงสามารถก่อสร้างเทื่อเดียวโดยแก้ไขหลายปัญหาไปพร้อมกันบ่นี่หมายความว่าต้องลึกล่างสิ่งกีดขวางระวังภาคส่วนต่างๆสำหรับการฝังสายเคเบิลโทรคมต้องไปหาบริษัทโทรคมการเพิ่มอุปกรณ์ตัดเพิงต้องไปประสานงานกับภาคส่วนตัดเพิงการปรับปรุงตานางทอทรงน้ำต้องประสานงานกับบริษัทน้ำประปานี่บ่แม่นหน้าที่ที่ภาคส่วนเฮือนอยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองสนบทสามารถเฮ็ดสำเร็จด้วยตนเองได้จนกระทั่งอาจจะทวงดึงเวลาการก่อสร้างที่กำหนดไว้ก่อนแต่พื้นที่ใต้ดินของเมืองบูฮานมีความจำกัดพื้นทางก็คับแคบถ้าแต่ละภาคส่วนแยกการปฏิบัติงานมื้อนี้ขุดจอมื้ออื่นถมคืนจะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทุนล่าๆยิ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนนำอีกดังนั้นภาคส่วนเฮือนอยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองสนบทขันนครและขันเมืองตั้งได้เสนอแนวความคิดดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพกันต่อองค์การปกครองขันของตนการปรับปรุงเมืองบูฮานได้หันจากการปรับปรุงตามเพียงจุดใดจุดหนึ่งก้าวไปสู่การปรับปรุงอย่างเป็นระบบดำเนินการแยกท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเปื้อนยกระดับคุณภาพด่านนางท่อและสายการแก้ไขน้ำอังยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมการตัดเพิงและอื่นๆยังเป็นเอกภาพกันในนั้นภาคส่วนเฮือนอยู่อาศัยในการพัฒนาตัวเมืองสนบทเป็นผู้ประสานงานบริษัทโทรคมบริษัทน้ำประปาและห้องการคุ้มครองไฟยังทางสำรวจตามทั้งโฮมทุกสายแต้มแผ่นที่ท่อและสายใต้ดินกำหนดแผนเฉพาะสำหรับทั้งหอมทุกเส้นอยู่หอมชิบาจาเขตชุมชนถนนชูหนิงเหมินคุ้มถนนตงกวนเมืองกวางลินทันวันซินผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำแบบสังรวมซีถึงดินจีแบบซึมน้ำและว่าว่าต้องพิจารณาถึงการซึมน้ำการมืนและบทบาทตัวจริงอื่นๆยังต้องเห็นไทยสีสันและหูแบบสอดคล้องกัน

มหน้าของเมืองบูฮานอยู่เขตชุมชนชินชางหอมชินชางที่ได้สำเร็จการปรับปรุงได้เพิ่มจุดบริการอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งประกอบมีท่อน้ำขนาดน้อย2ก่อท่านใจเสี่ยวเพิงหัวหน้ากองดับเพลิงและกู้ภัยเมืองกวางลิงให้ฮู้ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองดับเพลิงโดยไวแก้ไขปัญหาหยุ่งยากที่รถดับเพลิงพอสามารถแล่นเข้าหอมแคบเส้นผ่ากลางของท่อน้ำได้ปรับปรุงจาก65มมลงเป็น25มมน้ำหนักลดลงทั้งมีความสะดวกยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเสื่อมดอกับหัวซีดอีกส่วนหนึ่งได้ติดตั้งหัวตอโดยหาประกันว่าสามารถโยกขึ้นมานำใส่ได้โดยกงเห็นแนวใดจึงสามารถป้องกันอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่เฮือนเหล็กหนึ่งของฮอมชินชางที่เป็นเฮือนของท่านหยางชันหวาอายุ78ปีแต่ติดตั้งกองดำน้อยๆน้อยหนึ่งนี่เป็นเครื่องติดตามพวกพุ่มไฟฟ้าและอัคคีภัยโดยเสื่อมดอกับคอนเตอร์ไฟฟ้าในก่อนหน้านี้ที่สายไฟฟ้ามีปัญหาเสียงสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นเมื่อเกิดกรณีที่ไฟฟ้าสอดหรือมีวนหาผมสูงเกินปกติจะส่งขอความหาเจ้าของเงินและโทรหาส่วนควบคุมถ้ายงเหงือนบ่มีคนก็จะตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเบิ่งจากหน้าจอใหญ่แห่งการตับเพิงแบบอัศริยะของเมืองบูฮานสามารถแห่งข้อมูลว่าอยู่ในเหือนของประชาชนอยู่เมืองบูฮานได้ติดตั้งเครื่องเตือนภัยจากคอนไฟ 6,633 สุดเครื่องติดตามควบคุมไฟฟ้าและอัคคีภัย 148 สุดเพิ่มตู้อุปกรณ์ตับเพิง 80 ตู้วงรัศมีตับเพิงและกู้ภัยและหยาทั้ง5นาทีนับมือนับฮัดแน่ยิ่งขึ้นเหตุใดเมืองบูฮานที่มีประวัติศาสตร์พันปียังรักษาได้บรรยากาศวัฒนธรรมบูฮานทั้งมีความปลอดภัยเล่นหนาอยู่ปัจจุบันอยู่หลายท้องถิ่นของจีนได้กำหนดและประกาศใส่ระเบียบการอนุรักษ์เมืองวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้สั่งคณะกรรมการเซียวซานที่ให้คำปรึกษาดำเนินการพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อสมน้ำความสูงและสีสันของโครงการก่อสร้างทั้งส่งเสริมให้ประชาชนติดตามกวาดกานอกนั้นยังได้สั่งกลไกการระดมทุนที่นำพาโดยภาครัฐปฏิบัติโดยรัฐวิสาหกิจและมีส่วนร่วมของทั่วสังคมหมุนไส้พันธบัตรเฉพาะกิจเงินกู้จากธนาคารและอื่นๆเพื่อสุขอยู่การปรับปรุงเมืองบูฮานยังมีประสิทธิภาพสูงพฤติกรรมตัวจริงแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงเมืองบูฮานยังสำเร็จผลบ่เพียงแต่เป็นการปฏิสังขรณ์พื้นที่เท่านั้นยิ่งเป็นโครงการที่เสื่อมยงการสืบทอดวัฒนธรรมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจยังเป็นเอกภาพกันเหตุให้เมืองบูฮานเป็นพลังชีวิตอันใหม่ในชีวิตทันสมัยน้ำอีกท่านผู้ฟังที่ทานฟังพันใบนั่นแม้นสภาพเกี่ยวกับการปรับปรุงเมืองบูฮานหยางโจวแขวงจังซูจีนน้ำผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนบัดนี้มาเบียนบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อหารายการในรายการต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางเจียน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันทางการทูตเจียนลาวครบรอบ65ปีทั้งเป็นปีมิตรภาพเจียนลาวเนื่องในโอกาสอันมีความหมายสำคัญยิ่งคือแนวนี้ท่านท้องลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวได้เดินทางเยี่ยมยามเจียนทั้งรัฐกิจระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายน2026ซึ่งได้หับผลสำเร็จอันจบงามสนั่นในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านหับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนเส้นทางค้ำที่ข้ามผ่านผู้ผาแม่น้ำท่านผู้ฟังวันที่5มิถุนายน2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนและท่านท้องลุ้นสีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวได้พบปะเจรจากันอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนเทือนี่แมนทันท้องลุ้นศรีสุริตได้เดินทางเยี่ยมยามจีนอีกครั้งในหอบเกือบ9เดือนนับแต่ทันเดินทางเยี่ยมยามจีนในเดือนกันยาปี2025เป็นต้นมาในการพบปะเจรจาทันสีจินเพียงได้สุมใส่ท่าแห้งของเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เป็นเส้นทางค้ำโดยเสนออย่างจ๋าแจ้งว่า
1: ควรสุกยู่การพัฒนาเรียบตามเส้นทางรถไฟและปฏิบัติเวียกงานการกวดกาประตูเดียวข้างเดียวสุกยู่การยกระดับคุณภาพการหัวมือตามแล้วเศรษฐกิจจีนลาวให้นับมือสูงขึ้น
0: ทิศเหนือของเส้นทางรถไฟลาวจีนเริ่มแต่นครคนหมิงแขวงเวียนน่านจีนไปจนถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวมีความยาวทั้งหมด 1,035 กิโลเมตรมีสมญาน้ำว่าเส้นทางค้ำนับตั้งแต่การวางแผนแต่หัวทีเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ได้บรรจุความมุ่งหวังของสองประเทศในการลงหลักการหัวมือกันในเมื่อก่อนเนื่องจากมีภูมิสันฐานตั้งอยู่เขตผู้ดอยสูงสันหลายเส้นทางคมนาคมบอสะดวกทั่วประเทศลาวมีเส้นทางรถไฟเสื่อมต่อประเทศไทยยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรเพียงสายเดียวเท่านั้นเส้นทางคมนาคมบอสะดวกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ท่วงดึงการพัฒนาประเทศลาวปี2015ท่านสีจิ้นเผียงได้ร่วมกับผู้นำประเทศลาวเซ็นข้อตกลงอันสำคัญในการร่วมกันสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเดือนพฤศจิกายนปี2017ภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำเร็จลงท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกเดินทางไปเยี่ยมยามต่างประเทศข้างทำอิฐก็ได้ไปประเทศลาวเพิ่นได้เขียนบทความลงในสื่อมวลชนลาวโดยซี่แจ้งถึงความหมายสำคัญทางยุคสมัยของการสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนให้สำเร็จและเปิดน้ำใสโดยไว้คือเฮ็ดให้ประเทศลาวเสื่อมยงเสื่อมจอดเข้ากับประเทศอ้อมข้างก็คือทั่วโลกคำเบ้าดังกล่าวได้เข้าถึงจิตใจของประชาชนลาวโดยกลมในฐานะเป็นโครงการสำคัญในการเสื่อมต่อกันระวางคอรีเริ่มห่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนกับยุทธศาสตร์การหันประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดของลาวเส้นทางรถไฟลาวจีนมีความหมายสำคัญในด้านยุทธศาสตร์และความหมายตัวจริงเว้าสำหรับประเทศลาวแล้วภายหลังเส้นทางรถไฟลาวจีนสร้างสำเร็จแล้วการขี่รถเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ฮอดเขตสายแดนระหว่างลาวจีนจะใช้เวลาลดลงจาก2วันเหลือเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นขณะที่เดินทางไปนครคุนหมิงของจีนแมนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ออกเดินทางในตอนเช้าและถึงจุดหมายปลายทางในยามแล้งซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสภาพการของลาวเป็นประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลอย่างแท้จริงว่าสำหรับประเทศจีนแล้วเมืองเซียงฮงเมืองน้อยอยู่เขตชายแดนและกิ่งแขวง12พรรณาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงเวียนน่านและแห่งอื่นๆก็สามารถสิ้นสุดประวัติศาสตร์ที่บ่มีทางรถไฟไปถึงอย่างสิ้นเชิงวันที่3ธันวาคม2021ท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนและท่านท้องลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานให้แก่พิธีเปิดน้ำใสเส้นทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการไปเคียงคู่กับประมุขละสองประเทศออกคำสั่งประกาศปล่อยขบวนรถ รถไฟขบวนทำอิฐค่อยๆเคลื่อนขบวนออกเดินทางจากสถานีของเส้นทางรถไฟลาวจีนจากนั้นมาจากนครคุนหมิงหานครหลวงเวียงจันทน์ผู้พาจะบ่เป็นอุปสรรคอีกเส้นทางจะบ่ยาวไกลอีกในระยะเยี่ยมยามจีนข้างนี้ท่านท้องลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG ว่า
2: ลาวบ่มีทะเลแต่แม้ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเลผ่านเส้นทางรถไฟได้แต่ลาวบ่เคยมีเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีเส้นทางรถไฟลาวจีนผัดเป็นความไวค่อนข้างสูงนั่นเฮ็ดให้ประชาชนลาวภาคภูมิใจ
0: ท่านผู้ฟังเมื่อเส้นทางแล่นรถยางโรงเรียนแล้วก็จะสุกยู่แขนงการต่างๆพัฒนาอย่างเจริญหงเหืองเมื่อเส้นทางรถไฟเปิดน้ำใส่ยางเป็นทางการก็จะกระตุ้นให้นครหลวงเวียงจันทน์พัฒนาอย่างมีชีวิตชีวาเดือนเมษาปี2019ผู้นำสูงสุด2พรรค2รัฐจีนลาวได้ร่วมกันลงนามในแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ความสาตากรรมจีนลาวระหว่างพรรคกงมนิจีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเอกสารฉบับนี้ได้ระบุอย่างจะแจ้งว่า2ประเทศควรถือเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นบ่อนอีกเพื่อวางแผนเป็นเอกภาพกันสุกยู่การร่วมมือตัวจริงระหว่างจีนลาวในด้านคมนาคมขีดความสามารถการผลิตกสิกรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวสังคมชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและของเขตอื่นๆไปเคียงคู่กันปี2021ในพิธีเปิดน้ำใส่ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการท่านสีจินเพียงได้เน้นนักเติมว่า
1: สองฝ่ายควรสืบต่อสู้ซนพยายามร่วมกันเพื่อบูรณะรักษาและน้ำใส่เส้นทางรถไฟให้ดีก่อสร้างและพัฒนาแล้วทางรถไฟให้กลายเป็นเส้นทางคำนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติน
0: ับแต่เปิดบริการเป็นเวลา4ปีผ่านมากำลังการขนส่งของเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นทุกปีพื้นฐานโครงรางของด้านทางรถไฟได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขบวนรถไฟขนส่งสินค้าข้ามชาติได้เพิ่มจาก2

เดี่ยวต่อมือในระยะเบื้องต้นที่หาก็เปิดบริการขึ้นเป็นส่งสด23เที่ยวต่อมือสินค้าที่ถึกขนส่งข้ามชาติได้เพิ่มจาก10กว่าชนิดเป็น 3,800 กว่าชนิดเครือข่ายขนส่งสินค้าของสินทางรถไฟลาวจีนได้ปกคลุม19ประเทศและเขตแคว้นซึ่งรวมทั้งลาวและไทยเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงด้านสินทางคมนาคมได้ปรับปรุงสภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นใหม่โดยอิงใส่เส้นทางรถไฟลาวจีนลาวได้ลุดพ้นออกจากสภาพยุ่งยากที่ถูกจำกัดการพัฒนาเนื่องจากเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลอย่างสิ้นเชิงโดยสามารถบรรลุเป้าหมายเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศตนส่งออกไปขายสู่ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงขณะที่เขตชายแดนของจีนเส้นขวางเวียดนามเป็นต้นได้กำเนินโอกาสดังกล่าวหันท่าเสียเปรียบด้านที่ตั้งอยู่เขตชายแดนให้กลายเป็นท่าแห้งของแนวหน้าแห่งการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านชายแดนเขตนิคมอุตสาหกรรมใกล้ทาบุกเขตชายแดนได้เล็งปะปงยกระดับพื้นฐานโครงสร้างและการก่อสร้างให้เป็นรูปธรรมสินทางแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เสื่อมต่อสองประเทศจีนลาวได้สร้างขึ้นอย่างรอบด้านท่านผู้ฟังตัวเลขสถิติสามารถพิสูจน์ให้เห็นโดยกองทั้งแห้งขับเคลื่อนอันเข้มแข็งที่เกิดจากการพัฒนาแบบประสานสมทบกันระหว่างเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เป็นเส้นทางค้ำกับแล้วเศรษฐกิจลาวจีนไตรมาสที่1ปี2026มูลค่าสินค้านำเข้าส่งออกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนได้บรรลุถึง6ตื้อ810ล้านหยวนเท่ากับประมาณ1ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 62.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ซึ่งได้สร้างสถิติเป็นประวัติศาสตร์ในนี้มูลค่าสินค้าประเภทหมากไม้แห้งและหมากไม้สดที่จีนนำเข้าผ่านเส้นทางรถไฟบรรลุถึง500ล้านหยวนเท่ากับประมาณ74ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น1เท่าหมากไม้สดจากประเทศอาซีตะเวนออกเสียงใต้เซนลาวไทยเป็นต้นได้ผ่านจากขบวนรถไฟขนส่งหมากไม้แซ่เย็นตามเส้นทางรถไฟลาวจีนสามารถเข้าถึงโต๊ะอาหารของประชาชนจีนโดยตรงภายในเวลาเพียง3วันขณะเดียวกันจีนได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนแบตเตอรี่ลิเทียมรถพลังงานใหม่รวมมูลค่า1ตื้อ300ล้านหยวนเท่ากับประมาณ192ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 10.4 เท่าในนี้มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานแสงตะเวนบรรลุถึง1ตื้อ190ล้านหยวนเท่ากับประมาณ176ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 43.2 เท่าเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ท่านผู้ฟังเมื่อมีสินทางที่โรงเรียนดีแล้ววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีความเจริญก้าวหน้าอยู่เรียบตามสินทางรถไฟแล้ววัฒนธรรมและท่องเที่ยวข้ามชาติได้รับการพัฒนาขึ้นแบบทันกับสภาพการขบวนรถไฟโดยสารสากลเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เสื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีชื่อเสียงเช่นนครคุนหมิง12พนาแขวงเวียนน่านจีนและเมืองมรดกโลกหลวงพะบางนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเรียบตามเส้นทางรถไฟหลายกว่า560แห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวข้ามชาติที่สำคัญตัวเมืองต่างๆของลาวเซนนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพะบางและอื่นๆได้อาศัยท่าแห้งของเส้นทางรถไฟก้าวกระโดดขึ้นเป็นใจกลางการท่องเที่ยวในภาคพื้นนับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดน้ำใส่ยางเป็นทางการเป็นต้นมานำมาฮอดวันที่27พฤษภาคม2026ได้เปิดบริการแล่นรถโดยสารหลายกว่า 100,000 ขบวนได้ขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมด 73,380,000 เทือคนผู้โดยสารสากลจาก120กว่าประเทศและเขตแคว้นจำนวน 840,000 เทือคนได้เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศด้วยขบวนรถไฟข้ามชาติซึ่งได้ซุกยู่ให้การบริโภคของแขนงการต่างๆที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟเซนสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมห้านอาหารเป็นต้นได้เติบโตหลายกว่า35ส่วนห้อยได้กระตุ้นพลังแห่งใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นนอกนี้ผลประโยชน์จากเส้นทางรถไฟยังได้เข้าถึงหักฐานอยู่เขตชนบทยกตัวอย่างอยู่แขวงเวียนน่านจีนหน้าเคอหลีเฮือนผักตามเส้นทางมาตังซาสมัยบูฮานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายกว่า 1.6 เท่า
บ้านมั่นหลงเล่อที่ตั้งอยู่ข้างหอมสร้างปลาชาวบ้านได้อิงใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนพัฒนาการท่องเที่ยวรายรับจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีได้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดปัจจุบันสองประเทศจีนลาวได้ความกันซุกยู่การปฏิรูประบบพันดานแบบขวดกาประตูเดียวข้างเดียวยิ่งได้อิงใส่ขอกลไกสำคัญเพื่อยกสูงคุณภาพสองทางสร้างความเข้มแข็งให้แก่การยกระดับแล้วเศรษฐกิจคือภายหลังจัดตั้งปฏิบัติการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมแล้วผู้โดยสารข้ามสายแดนเพียงแต่ขึ้นลงรถไฟเทื่อเดียวอยู่สถานีเดียวเท่านั้นก็จะสามารถเฮ็ดสำเร็จขั้นตอนกวดกาซีซั่นจากองค์การกวดกาสายแดนและด้านภาษีของสองประเทศจีนลาวซึ่งได้ประหยัดเวลาและตัดขั้นตอนในการพันดานลดต้นทุนการค้าและการเดินทางข้ามชาติเสริมขยายกำลังบ่มซ่อนด้านการขนส่งของทั้งรถไฟเติมอีกท่านผู้ฟังจากการเป็นเส้นทางคมนาคมสายลักขามศาสตร์เพียงอย่างเดียวฮอดเส้นทางใหญ่จรจรสินค้าด้านเศรษฐกิจการค้าตลอดฮอดควอตอเสื่อมสารจิตใจแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกมื้อนี้เส้นทางรถไฟลาวจีนมีบทบาทหลายอย่างบ่เฉพาะแต่เป็นพื้นฐานโครงสร้างเท่านั้นหากได้กลายเป็นเส้นทางแห่งมิตรภาพเส้นทางสร้างความหังมีให้ประชาชนและเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างเจริญรุ่งเรืองสำหรับการลงเลิกการสร้างคู่ความสาตากรรมลาวจีนสนับสนุนแล้วเศรษฐกิจลาวจีนขยายตัวก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบุตรข่าวสารที่มีหัวข้อว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนเส้นทางค้ำที่ขำพันผู้ผ่าแม่น้ำและเนื้อในทั้งหมดในรายการเมื่อนี้พวกเราได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาถ้าท่านสนใจอยากติดตามรับฟังรายการพวกเราท่านก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz รายการสีแสงแห่งยกมาพบกับท่านผู้ฟังอาทิตย์หนึ่งสองมื้อคือวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ออกอากาศเป็นเทือทำอิดในเวลา7 โมงหา8 โมงและออกอากาศขึ้นอีกเทือนึงในวันอังคารเวลา8 โมงหา9 โมงถ้าท่านสนใจอยากติดตามอ่านบทข่าวเกี่ยวกับรายการสีแสงแห่งยุคของพวกเขาท่านก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์พวกเขาได้ที่ laos.cri.cn คอลัมน์สีแสงแห่งยุคนอกนี้ท่านยังสามารถติดตามหน้าเพจ Facebook CMG FM 93และสีแสงแห่งยุคท่านสามารถเข้าอ่านและประกอบคำเห็นพร้อมขอเชิญท่านกดไลค์กดแชร์และติดตามเด้อหากท่านมีคำคิดคำเห็นคำตำนิดที่ซุ้มต่อรายการสีแสงแห่งยุคพอกเฮาเซนท่านอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างใดท่านก็สามารถประกอบคำเห็นคอมเมนต์ผ่านหน้าเพจสีแสงแห่งยุคของพอกเฮาได้เลยทุกข้อความทุกคำตำนิดที่ซุ้มของท่านเป็นกำลังแห่งใจของพอกเฮาเพื่อประปองรายการสีแสงแห่งยุคให้น่าฟังกว่าเก่าเพื่อเพื่อนมิตรรายการทุกท่านแต่ว่ามาคอดหนีเวลาของรายการพวกเขาในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงที่เข้ากับเนื้อในรายการเมื่อกี้คือเพลงเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นเพลงภาษาจีนลาวผสมที่ห้องครูหญิงซ้ายที่มีสื่อภาษาลาวว่าขี่รถไฟไปเที่ยวจีนลาวไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใส่ให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ล้มดีมีประโยชน์
3: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผง
1: สบายดีหุ่มแผงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแผงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: รายการของพวกเขาเป็นรายการที่ได้หีบโฮมนำเอาเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เป็นบทเรียนทั้งเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็แม่นเป็นข้อมูลจากผลสำเร็จของการพัฒนาต่างๆอยู่ประเทศจีนมาร่วมกันสนทนากันเพื่อให้ท่านได้รับทราบและก็มีความรับรู้กับประเทศจีนหลายขึ้นตึงกว่าเก่า
1: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินไลฟ์กันทั้งสองคนตึ้มอีกแม่นสามารถที่ต่อหาพวกเขาได้ผ่านไลฟ์ส่งทางแต่ว่ามีส่งทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเบ้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับสองทางทำอิฐที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเราได้แม่นผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกคือ laos@cri.com.cn
1: พอเก้าเข่าสู่ฤดูฮ้อนแล้วคือจังว่าเป็นฤดูการที่เฮ็ดให้คนเฮาฮู้สึกขี้คร้านมักง่ายขึ้นหลายเนาะ อาจจะย้อนว่าอากาศฮ้อนจึงเฮ็ดให้หลายคนบ่อยากเฮ็ดนี่ให้นั้นบางค่ำบ่อยากกินฮอดข้าวก็มีแม่นบ่หุ่มแพงอยู่แล้วเป็น

0: คือกันบ่
1: โอ้แม่นแท้เลยผมแพงก็รู้สึกว่าเป็นจังซั่นแท้ถ้าเว้าถึงความฮ้อนแล้วอากาศอยู่ลาวนี่ก็ยิ่งฮ้อนกว่าอยู่จีนในเกษนาอาการของคนทั้งหลายนี่ก็จะบ่แตกต่างอย่างหลายปานใดนะสาเหตุก็อาจจะแม่นย้อนตอนกลางคืนสิสั่นกว่าตอนกลางเว้นท้องฟ้าหรือว่าตะเว้นขึ้นไว้แล้วก็เฮ็ดให้คนเฮาตื่นไว้ตื่นไว้กว่าฤดูหนาวซั่นซะนะแล้วเฮ็ดให้คนเฮารู้สึกเมื่อยหรือว่าอ่อนเพลียนอนบ่อิ่มและความหิวโหยในการอยากอาหารนี่ก็บ่หลายคือกับฤดูหนาวการกินอาหารนี่ก็มักแต่อยากกินแต่แนวจืดจางๆซั่นนะบ่อยากแต่งการกินย้อนว่าถ้าว่าแต่งกินหลายกินบ่หมดอาหารก็จะบูดจะเน่ากลายเป็นเงื่อนบวกกับอากาศร้อนอาหารและก็ผักต่างๆนี่ก็จะบูดเน่าไว้กิษณะ
0: แม่นแล้วในเมื่อบูดเน่าแล้วจะเฮ็ดให้เกิดมีกินเหม็นได้ง่ายบวกกับย้ำอากาศร้อนแบบนี้ถ้าในเฮือนมีกินเหม็นจะบ่ดีต่อสุขภาพ
1: โอเค
0: คันแซ่นในฤดูร้อนบ่ควรรักษาอาหารไว้เป็นเวลาดนควรเก็บรักษาเทื่อละหน่อยเอาซ้ำเพราะกินจะเป็นการดีกว่า
1: ที่จริงแล้วในแต่ละมื้อนี่นะนอกจากอาหารเศษเหลือแล้วในชีวิตประจำวันของเฮานี่มักจะสร้างขี้เหงื่อเป็นจำนวนหลวงหลายและแต่ละมื้อทุกครอบครัวก็ต้องได้ใช้เวลากับการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อและสำคัญแม่นแต่ละเขตชุมชนก็คือทางภาครัฐจะมีพนักงานเฉพาะกิจสำหรับการจัดการกับปัญหาขี้เหงื่อด้วยการบำบัดอยู่ในละท้องถิ่นของจีน
0: ตามตัวเลขของมุ้นในปี2025แสดงให้เห็นว่าอยู่นครหลวงปักกิ่งนครเซียงไฮ้นครกวางโจวนครเซินเจิ้นแต่ละมื้อจะมีขี้เหงื่อที่ต้องได้รับการบำบัดสมมื้นตุ่นขึ้นไป
1: ซึ่งมื้อนี้รายการพวกเราจะยกเอาปัญหานี้มาร่วมกันเพื่อให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาการกำจัดขี้เหงื่อหรือว่าจัดการกับขี้เหงื่ออยู่จีนเกี่ยวกับปัญหาขี้เหงื่อนี้บ่เว้าว่าอยู่บ่อนใดอยู่ประเทศใดก็ล้วนแต่มีปัญหาที่จะต้องได้มีการเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อนี้โดยด่วนโดยปกติแล้วนี่ขี้เหงื่อส่วนหลายนี่แม่นสามารถกำจัดได้ด้วยการเผาไหม้ถ้าเป็นพลาสติกก็จะถูกคัดแยกก่อนแต่สามารถนำเอาไปใช้คืนหรือว่ารีไซเคิลได้นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แบบสีเขียวเมื่อเว้าถึงการเผาปัจจุบันนี่หลายประเทศนี่ก็แม่นมีวิธีการเผากำจัดขี้เหงื่อด้วยการเผาและเทคนิคการเผานี้ก็มีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสามารถบรรลุการเผาไหม้แบบปลอดมลพิษแล้ว
0: ย้อนมีเทคนิคที่ทันสมัยสำหรับโครงการเผาไหม้ขี้เหงื่อนี้ก็ได้บรรลุเป็นการหมุนไส้ด้านทรัพยากรแล้วด้วยการสร้างเป็นโครงงานทรัพยากรและโครงงานด้านพลังงานซึ่งความร้อนจากการเผาไหม้ขี้เหงื่อก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได
1: ้แม่นแล้วปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ขี้เหงื่อจะสามารถบรรลุได้300หา450กิโลวัตต์โมงต่อ1ต้นสูงสุดนี่สามารถบรรลุถึง600กิโลวัตต์โมงต่อ1ต้นปัจจุบันโฮงเผาไหม้ขี้เหงื่อในชีวิตประจำวันบ่เพียงแต่แม่นโค้งรางในการบำบัดขี้เหงื่อซื่อๆอีกแล้วพร้อมได้กลายเป็นโรงงานที่สามารถผสมประสานกับการแก้ไขสิ่งเศษเหลือของป่าไม้สิ่งเศษเหลือจากอุตสาหกรรมทั่วไปก็สามารถให้ความร้อนได้และยังสามารถสนองความร้อนให้แก่ประชาชนอยู่บริเวณอ้อมข้างของโรงงานได้นำอีก
0: แม่นแล้วพร้อมกันนั้นยังสั่งเป็นฐานศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนบรรลุการผสมผสานด้านผลประโยชน์ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาพอเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก้ามาล้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่พวกเขาจะเปิดต่อไปก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับมิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามค่าฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อนมีไล่กันทุกท่านที่พร้อมฟังไล่กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการบำบัดขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาและพวกเขายังได้เว้าถึงวิธีการกำจัดขี้เหงื่อด้วยการเผาไหม้แบบสีเขียวและก็สามารถมูลไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
0: แม่นแล้วสั้นท่านผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามคือแนวนี้ถ้าว่าความสามารถด้านการเผาไหม้ขี้เหงื่อได้รับการยกสูงขึ้นอย่างหลากหลายแล้วสั้นพวกเขายังต้องแยกประเภทขี้เหงื่อที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกบ่
1: สำหรับปัญหานี้หุ่มแพงคิดว่าการแยกขี้เหงื่อยังมีความสำคัญหลายคือเก่าแต่มาตรการในการแยกประเภทขี้เหงื่อนี้กำลังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ต้องได้มีการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการแยกขี้เหงื่อให้ดีกับต่ำเอิ้นว่าให้ถูกกับสภาพตัวจริงต้นต่อก็แม่นการให้ความสำคัญต่อสิ่งที่สามารถนำมาหุ่นใส่ได้อีกหรือว่านำมารีไซเคิลได้อีก
0: ในชีวิตประจำวันของพวกเขาปัจจุบันขี้เหงื่อที่สามารถนำมาหมุนไส้ได้กว่าประมาณ20-30ส่วนห้อยของยอดปริมาณขี้เหงื่อทั้งหลายการปรับปรุงระบบเก็บขี้เหงื่อที่สามารถหมุนไส้ได้ให้สมบูรณ์ขึ้นมีผลดีต่อการทันเปลี่ยนขี้เหงื่อในชีวิตประจำวันเป็นแบบทรัพยากรเปลี่ยนขี้เหงื่อเป็นวัตถุดิบและทรัพยากรอันนี้ก็แมนสมทั้งที่สำคัญในการส่งเสริมให้ทั่วสังคมจะตามปฏิบัติวิธีการดำรงชีวิตแบบกับบ้วนตามแบบสีเขียว
1: โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการค้นคว้าและการบรรลุการเก็บขี้เหงื่อที่สามารถนำมาหมุนเวียนใส่ได้ด้วยวิธีการให้ประโยชน์แก่ประชาชนตัวอย่างคือเก็บได้เท่าใดได้เงินเท่าใดถึงจะมีน้อยก็ตามแต่ก็สามารถสุขยู่ให้ประชาชนมีความยินดีและตั้งหน้าเข้าร่วมในการแยกประเภทขี้เหงื่อก่อนทิ้มเข้าร่วมการแยกประเภทขี้เหงื่อแล้วก็ยึดมั่นการแย

0: ประเภทขี้เหงื่อปรับปรุงความชินเคยในการแยกประเภทขี้เหงื่อให้ดีขึ้น
1: แม่นแล้วคืออยู่ในเขตสมสวนแห่งต่างๆที่นครหลวงปักกิ่งก็ได้มีการติดตั้งตู้เก็บขี้เหงื่อที่สามารถหมุนใส่ได้หลายตู้ประชาชนสามารถถิ่มขี้เหงื่อที่สามารถหมุนใส่ได้เข้าในตู้และใส่มือถือสแกนแล้วก็จะได้อังเปาโลหนึ่งหกเหมาแต่ละเดือนก็จะได้เงินบ่หน่อยได
0: ้โอ้ถือว่าหลายได้โลหนึ่งหกเหมาหกเหมานี่ก็จะถืออยู่ประมาณ 1,600 กีบได้กิษณา
1: แม่นมาก
0: ถือว่าเป็นวิธีที่ดีหลายเนาะสำหรับวิธีนี้นี่ถ้าว่าสำหรับผู้คนที่ต้องเฮ็ดเวียกและก็ประจำการทุกมือนี่ถือว่ามีความสะดวกสบายหลายยามใดมีเวลาก็สามารถไปทิ่มขี้เหงื่อและก็สามารถสแกนได้เงินคืนมาตื่นอีก
1: แม่นแล้วปัจจุบันอยู่นครหลวงปักกิ่งก็ได้มีการติดตั้งตู้เก็บคืนขี้เหงื่อ 10,000 กว่าตู้ประจำโยเคสมสวนใส่ได้24ชั่วโมงและก็ได้ติดราคาต่อการเก็บคืนขี้เหงื่อประเภทต่างๆซึ่งได้สั่งส่งทั้งเก็บคืนขี้เหงื่อโดยกงที่สะดวกสบายให้แก่คนทั้งหลาย
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอนีพวกเฮาพักกันตื่นอีกจังหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอน้ำทานกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงเลเกศนาตำเนื้อรายการสู่ทันฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: ฟังที่นี่ผู้ดำเนินรายการแต่ล้มกันเบาเกี่ยวกับการแยกประเภทขี้เนื้อยูจินบันนี่พอเข้ามาล้มกันต่อ
1: จ้าวในปีนี้รัฐบาลจีนได้มีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดสังคมสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนโดยซีให้เห็นว่าฮอดปี2030ปริมาณสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนจะสามารถได้รับการควบคุมและก็คุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลสภาพการทิ่มขี้เหงื่อผิดกฎหมายจะได้รับการสกัดกั้นตามข้อมูลยังให้ฮู้ตึมอีกว่าการนำไส้สั่งรวมสิ่งเศษเหลือที่เป็นก้อนขนาดใหญ่นี่มีถึง4,500ล้านต้นปริมาณการมูลไส้ทรัพยากรที่สามารถนำไส้คืนได้มีถึง5,100ล้านต้นต่อปี
0: ในตอนนี้คะแนนการบำบัดขี้เหงื่อพร้อมจะก้าวสู่การบำบัดที่หันเต็มแบบทรัพยากรและลูกปริมาณสิ่งเป็นพิษไทยน้อยลงฉะนั้นจำเป็นต้องดำเนินการหันเปลี่ยนรูปแบบ 1. ควรควบคุมความสามารถการผลิตปรับปรุงคุ้มประกอบปิดทงงานเผาไหมขี้เหงื่อที่มีประสิทธิภาพต่ำและการปล่อยไอพิษเกินมาตรฐานสร้างเวทีผสมประสานขี้เหงื่อข้ามเขตแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อในเมืองและนอกเมือง
1: ปัญหาที่สองเป็นสุกยู่การแยกประเภทขี้เหงื่อและก็ลดพรปริมาณสิ่งที่เป็นพิษในนี้สำคัญที่สุดก็เป็นต้องจำกัดการห่อเครื่องเกินความจำเป็นและก็การใส่เครื่องด่วนต่างๆสุกยู่การห่อเครื่องแบบสีเขียว3นี่แม่นต้องยกระดับเทคโนโลยีและก็ประสิทธิภาพด้านการเผาไหม้ขี้เหงื่อที่หันเป็นทรัพยากรให้สูงขึ้นสร้างระหับด้านการบำบัดผลิตไฟฟ้าทรัพยากรที่สามารถหมุนใช้ได้และก็การปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นต้น
0: 4บรรลุการเชื่อมโยงเข้ากันด้านการแยกประเภทขี้เหงื่อเก็บคืนและน้ำใส้ขี้เหงื่อเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่ความรู้ด้านการขี้เหงื่อเพื่อยกระดับสติและความรู้สึกรับผิดชอบของคนทั้งหลายในการแยกประเภทและลดสิ่งเป็นพิษให้น้อยลง
1: วิธีการนี้ถือว่าดีหลายยกระดับสติของประชาชนให้สูงขึ้นจะสามารถเฮ็ดให้การบำบัดขี้เหงื่อนี่ก็ง่ายขึ้นหลายกว่าเก่าถือว่าเป็นปัญหาที่น่าถอดถอนบทเรียนนำประเทศจีนสำหรับอยู่ประเทศลาวแล้วสภาพการแยกขี้เหงื่อก้อนทิ่มนะก็ได้รับการโฆษณาเผยแพร่มาเปลี่ยนเวลาด่วนนานพอสมควรแล้วแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงนี้แม้นยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีประชาชนยังถือเบาหลายยังมีการลักลอบถิ่มขี้เหงื่อแบบสะสายตามแคมป์ถนนหนทางตามป่าแคมป์บ้านย้อนประชาชนบ่อยากจ่ายค่าบริการขี้เหงื่อถึงจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละเมืองก็ตามแต่การบริการของหลายหน่วยงานนี่ก็ยังบ่ทันมีลักษณะที่ว่องไวปล่อยปะละเลยซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องได้มีการแก้ไขในตัวเมืองใหญ่ต่างๆของทั่วประเทศลาวเกษนา
0: แนวใดก็ตามการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดจกงามและสดใสแม้นมีผลประโยชน์หลายต่อแต่ละคนสั้นก็ต้องการให้พวกเขาพยายามร่วมกันเอาละหุ่มแพงมาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและคุณแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุดทันฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาด้านการมุนไส้ก็คือการแยกประเภทขี้เหงื่อยูจีน
0: คือพวกเขาได้เว้ามาแล้วว่าบ่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วสังคมต้องสร้างระบบบำบัดสิ่งเสียเหลือที่ทันสมัยอย่างมีตองโซ่การกำจัดแบบปิดและก็มีคุณค่าสูงปัญหานี้เป็นปัสจากความพยายามของแต่ละคนบ่ได้ขอเพียงแต่เฮ็ดตามนี้การสร้างประเทศที่สวยงามจึงจะสามารถดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นเทียง
1: การแยกประเภทขี้เหงื่อแม่นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและอารยธรรมทั้งสังคมการสุ่มไส้การเก็บคืนขี้เหงื่อที่มูลไส้ได้บ่เพียงแต่สามารถยกระดับความสิ้นเคยของแต่ละคนแต่ยังสามารถสร้างการความแห้งความใจของทั่วปวงชนเข้าในการความกันสร้างบำบัดและสุ่มไส้ความสามารถด้านการบำบัดขี้เหงื่อได
0: ้แม่นแล้วการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างบ้านแปลงเมืองที่สะอาดสวยงามและน่าอยู่แม่นเรื่องที่สำคัญสำหรับประชาชนทั้งหลายก็เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเขาทุกคน
1: ถึกต้องที่สุดท่านผู้ฟังที่ฮับแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามดันรายการขอขอบใจเพื่อนี้รายการทุกคนที่ได้ติดตามฮับฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮับฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่ท่านฮับฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าประธานยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นอีกก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายสองทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่นอีกตามที่อยู่ของอีเมลแมน laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปวันซ่าให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกันทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจถึงจะอยู่แห้งหนใดใกล้หรือไกลหลายการล้มดีนิพยโยชน์ขอเป็นซื่อกลางเสื่อมสานสายสัมพันธ์นำเอาความเบิกบานสำรังใจไม่แก่ทุกทาน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

วันที่12พฤศจิกายนปี1937ภายหลังทหารญี่ปุ่นยึดครองเสียงไห่แล้วก็โจมตีนครหลวงนานกิงของจีนในข่าวนั้นในทันทีตอนเช้าวันที่13ธันวาทหารญี่ปุ่นบุกเข้าเมืองนานกิงแล้วดำเนินการสังหารประชาชนและทหารจีนที่ปลดอาวุธแล้วเป็นเวลาถึง6อาทิตย์อย่างโหดร้ายป่าเถื่อนทหารญี่ปุ่นได้ก่อเหตุการณ์สังหารหมู่ยูชากวนแคมแม่น้ำยางซีเกียงชาวเฉียเฉียไม่ท่านกังช่างชิงเหอเยี่ยนจื่อจีและนอกประตูขั่นจงยังได้สังหารยังกระแจกระจายอีกหลังจากสังหารแล้วทหารญี่ปุ่นก็ใช้วิธีที่ทิ่มศพลงแม่น้ำยางซีเกียงเผาหรือฝังเป็นต้นเพื่อทำลายห้องหอยตามสถิติจำนวนคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นสังหารนั้นมีหลายกว่า 300,000 คนวิธีสังหารประชาชนนั้นกิ่งของทหารญี่ปุ่นก็ทารุณที่สุดต้นต่อมีตัดหัวมีดแทงยิงฝังทั้งเป็นและเผาเป็นต้นยังมีการแข่งขันฆ่าคนอยู่ได้มีดสังหารของผู้หุบหานญี่ปุ่นนานกิงที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองนั้นกลายเป็นหน้าหกของโลกที่สยดสยองความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นอยู่นานกิงในบันทึกหน้ามืดที่สุดในปื้มประวัติศาสตร์อารยธรรมของโลกปัจจุบันวันที่15สิงหาคมปี1945ญี่ปุ่นยอมจำนนยังบ่มีเงื่อนไขศาลการทหารของจีนและศาลการทหารโตเกียวล้วนแต่ได้สำรวจและสอบสวนสืบสวนเหตุการณ์สังหารใหญ่ยุคนั้นกิงย่ำจริงจังและทำการตัดสินการสังหารหมู่มี28รายการสังหารแบบกระแจกระจายมี858รายศาลการทหารโตเกียวดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่ออาชญากรสงครามสั้นหนึ่ง28คนเซนฮิเดคิโทโจเป็นต้นพอดเวลานั้นประชาคมโลกได้ตัดสินต่อเหตุการณ์สังหารใหญ่ยูนานกิงของทหารญี่ปุ่นผู้หุกหานจีน

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สายผู้เทียนชันสายผู้เทียนชันยาวทั้งหมด 2,500 กิโลเมตรแบ่งเป็นสายผู้เทียนชันตะวันตกสายผู้เทียนชันกลางและสายผู้เทียนชันตะวันออกสายผู้เทียนชันตะวันตกตั้งอยู่ในแดนกาซัคสถานและเกียร์กีสถานสายผู้เทียนชันกลางและตะวันออกตั้งอยู่ภาคกลางของเขตซินเจียงของจีนสายผู้เทียนชันแม่นเส้นขีดแบ่งภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่สำคัญสายหนึ่งดินฟ้าอากาศน้ำซัดพืชและทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อยู่ภาคเหนือและภาคใต้สายผู้แมนตั้งการยังจ่าแจ้งสายผู้นีก็แมนเขตล้านน้ำก้ามยุคปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของจีนน้ำที่ละลายจากล้านน้ำก้ามนั่นแมนแรงสนองน้ำที่สำคัญของเขตซินเจียงสายผู้เทียนชันมีทิวทัศน์สวยงามบังแต่ไกลจะได้เห็นมาเขาจุนพุนอยู่จอมผู้ล้านน้ำก้ามลีเหลืออยู่เพื่อนภูมีป่าไม้เป็นเพื่อนแพนภูมิหญ้าเขียวอุ้มทุมอยู่ตีนภูน้ำไหลผาผาดมอนสีเขียวเป็นยานสวยงามคือดอกไม้สายผู้เทียนชันที่สง่าผ่าเผยแม่นหนึ่งในแรงผลิตสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของเขตปกครองตนเองเวกเกอร์ซินเจียง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

นิ้วของราชวงศ์หยวนหลังจากพัฒนาม้าเป็นเวลายาวนานแล้วมาฮอดราชวงศ์หยวนนิ้วของจีนได้ห้องดนตรีการห้องการฟ้อนการแสดงและการว่าวอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันแมนคู่การละครที่สมบูรณ์สมควรความยินยมสมซอกนิ้วเฮ็ดให้ราชวงศ์หยวนกลายเป็นสมัยค้ำในประวัติศาสตร์นิ้วของจีนในข่าวนั้นนักประพันธ์เงี้ยวที่ได้ถึกบันทึกซื้อก็มี2ห้อยกว่าคนบกเงี้ยวมี7ห้อยกว่าสนิทเงี้ยวราชวงศ์หยวนได้ซองแสงถึงความจริงของสังคมในข่าวนั้นจากหลายด้านแสดงความปรารถนาของประชาชนที่ต่อต้านการกดขี่และแสวงหาชีวิตอันดีงามกวนฮั่นเชียงแมนนักประพันธ์บทเหี่ยวที่ได้หาผลสำเร็จสูงที่สุดและมีอิทธิพลหลายที่สุดในตลอดชีวิตเพิ่นได้เขียนบทเหี่ยว60กว่าเรื่องหากสามาฮอดปัจจุบันมี18เรื่องบทเหี่ยวของกวนฮั่นเชียงส่วนหลายบรรยายความทุกข์ทรมานรายการโตสู่ของแมนยิงที่ถูกกดขี่คุ้มแหงย่องย่อความสลาดและความกล้าหาญของข้าเจ้าผลงานตัวอย่างของเพื่อนแมนเห็นมาในเดือน6แมนศกนาฏกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดเงียวนี่ได้วาดภาพหนังโตเอ๋อที่ใจบนได้ถูกคนบ่ดีทำร้ายแล้วถูกจับใส่ในคุกในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตอยู่บอนสำนักโทษนางห้องหายตัวฟ้าจนเลือดสาดใส่ผ้าขาวเห็นมาตกในเดือน6และเกิดไทแห้งแล้ง3ปีและได้เกิดเป็นจึงมดบทเหี่ยวสร้างภาพสะเทือนใจของโศกนาฏกรรมที่ขุนแหงให้แก่ผู้ชมแสดงให้เห็นความบ

ข้าใจของนักประพันธ์ที่มีต่อสังคมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกคมแหงแม่นผลงานดีเด่นของการใช้ความเป็นจริงประสานกับความอ่อนโยนผลงานเหี่ยวของกวนฮั่นชิงมีอิทธิพลอันมหาศาลต่อการพัฒนาเหี่ยวในต่อมาเพิ่นบ่เพียงแต่แม่นนักประพันธ์เหี่ยวที่ยิ่งใหญ่ของจีนเท่านั้นยังแม่นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลกอีกด้วย

王石浦ก็แมนนักประพันธ์เงี้ยวที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนในตลอดชีวิตเพื่อนได้เขียนบทเงี้ยว14สนิทเรื่องซีเซียงจีที่แต่งโดยเพื่อนแมนผลงานยอดเยี่ยมของเงี้ยวบุหานจินเรื่องนี้แมนนิทานความหักของชุยยิงยิงกับจังเซิงได้ย่องย้อนน้ำใจของข้าเจ้าที่แสวงหาศิลปภาพแห่งความหักและคัดค้านฮิตของซักดีนาแสดงความปรารถนาที่ดีงามคือวังอยากให้ผู้ที่หักกันในโลกนี้ได้แต่งงานกันตัวละครชุยยิงยิงจังเซิงและหงหยางภาษาซุนจินเกือบหูหมดนอกนี้นักประพันธ์เงี้ยวที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หยวนยังมีหม่าจื่อหยวนไบผู่郑光祖来季军祥便端来乐孔辣松园仍在设定又腾为题准好的主办榜乐仍在特上便护不熬来了宽托了怕迷不把关狂提出来设定提示白乐路感破一孔靠谱照可以陪陪陪好的路特大便便乐路感破一孔金但合宽存在来在托落

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

CMG FM 93 MHz มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อผู้ฟังทุกทาน

จู่ชงจือนักคณิตศาสตร์จู่ชงจือเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแม่นอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวหุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแม่นอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927จู่ชงจือแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกลจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหยียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

กีฬาจีนก้าวสู่โลกปี1924ภายใต้การเคลื่อนไหวของท่านจางโปหลิงและท่านหวังเจิ้งถิงเป็นต้นสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนสร้างตั้งขึ้นปี1931คณะกรรมการโอลิมปิกสากลฮับฮ้องยังเป็นทางการว่าสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจีนงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสของอเมริกาในปี1932จีนได้ส่งนักกีฬาหลิวฉางชุนเข้าร่วมเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่17ปี1960นักกีฬาไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันเท่ายังชวนกวางในหับเหรียญเงินในรายการเก่ง10รายการนี่แม่นเหรียญทำนิดที่นักกีฬาจีนได้หับในประวัติงานกีฬาโอลิมปิกในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่19ที่จัดขึ้นในปี1968นางจีเจิ้งนักกีฬาไต้หวันได้รับเหรียญทองในรายการแลนคัมหัว80เมตรเพศหญิงนี่แมนนักกีฬาเพศหญิงจีนได้รับเหรียญเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกปี1979คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ฟื้นฟูฐานะที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่23ที่จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสในเดือนกรกฎาคมปี1984ท่านชือไข่เฟิงนักกีฬาหญิงปืนของจีนได้รับเหรียญคำเหรียญทำบิดของงานกีฬาครั้งนี้จำนวนเหรียญคำที่นักกีฬาจีนได้รับนั้นเป็นอันดับที่4ทีมบานทรงเพศหญิงจีนได้เป็นแชมเปี้ยนและเป็นแซม3เทือเลียนติดคือแซมสิงขันโลกแซมสิงสนาเลิศและแซมโอลิมปิกจีนยังได้เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่24ที่จัดขึ้นอยู่เซอุลครั้งที่25ที่จัดขึ้นอยู่บาร์เซโลนาครั้งที่26ที่จัดขึ้นอยู่อาลังตาครั้งที่27ที่จัดขึ้นอยู่ซิดนีย์ครั้งที่28ที่จัดขึ้นอยู่อาเธนและครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งนักกีฬาจีนได้รับเหรียญคำ51เหรียญซึ่งเป็นอันดับที่1เป็นครั้งทำบิดงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งปี2008ปี2008ปักกิ่งได้จัดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ยามสำเร็จผลนี่แมนขีดหมายประวัติศาสตร์อีกอันนึงในด้านการยกฐานะบทบาทของจีนในสากลให้สูงขึ้นแมนเหตุการใหญ่โตมโหฬารในขบวนการฟื้นฟูความเจริญของประชาชาติจีนอันยิ่งใหญ่

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังแม่น้ำยางซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำมันดาหรือแม่น้ำสายหลักของสนชาติจีนตลอดเวลานับพันๆปีมานี้แม่น้ำยางซีเกียงได้บำรุงสร้างอารยธรรมจีนที่มีมาแต่โดนนั้นทั้งได้โลเลียงชีวิ